ูนาบีขวบท่านุกุมเมกันนะคงเฮไม่อาดีหุบเลียนตาขี้กันอีไว้ตั้มนะคงเฮไม่ยุ่งกี่กี่ใครไม่ลำดับมาจีตารวยกันมาวันไม่ยุ่งกี่กี่เนี่ยใครไม่ลำดับมาจีสุดตาเนี่ยเนี่ยมาไม่อาดีหุบเลียนสุดตาเนี่ยละไปเดน่าลูกตาสลีบผมมีเธอจะกักเลี้ยงเนี่ยก็เสียแล้ว

0: खोई गोपी सुमन लीरू
1: मुंदा आ गया जाम नुंगाय ना कते उले
0: पालरी बाते हो
1: तन जोग दो चोंग छन ने थिन थोक लिको बाबा बाबा बाबा
0: इता कना
1: थांग थांग थांग तुंग ना तुंग तुंग ना तुंग तुंग तुंग तुंग तुंग
0: मतान नि हे का जों दिनो कारण ता इसी बो
1: कई नु नंग ने ना मानब दिन छाइन कई दिन चना करे चाक वे नंग ताने लुई रे दिन सु चाक पर सा लंग का की यात्रो कई छेन नंग तो ले नो ใช่ นี่ซากซีถุงทุกตะเนเลยเดนังจะรวยมีนังบ่นังหลายครมบ่โตหลายจะมาครมบ่ตินยอกหนูนังโกหลายตินเลยโอ้นาไตซาตะบัวโตขินงางพี่ละเนาะเกาหลีอาคราตอกจะบะสินะเนี่ยทะบะจะทุกปะตะมังโกลวยนี่ข้างบ่ข้างแกข้างแกข้างแกหลายตุตังเนครมูตินตุติยอรุนโกชนะนังเนหอกจิกเนงังกิเปใช้โตหลายชอนี่ใช้นัดเตโกกินกิใช้ละไก่เนาะมามาลีโก
0: นังไอ้ไฮบีซินี่โอ้ยบงว่าจะนักตะบวาดซุงงางบีละเนาะมาอีโลจะบะดะปุงงามาจันดวนทิมะดะปุงงามาหลายคนมาดะปุงงามาหนูป้านะฮานะป่านะบะมะเกเชมะดะปุงงานี่นังกิไกเดละสิบูมาอยู่เลยบรอพี่อยู่เลยบรอนูมิเลคละกานซินังแน่โอ้มาคอยตามัวงั้นน่ะจะละกะเฮกตะโปสิปะนะเตอะไอ้ที่นี่โปดไฮบะสิดีเนี่ยมาปูหลักละกะสิดปะเนสิปะพะเจรีเนี่ยพะเจรีอะเชียงบะมาปูโตเฮกหลักติบะมะไคปวดกะกาสิดปีโปนะ

0: mui tamo a wam tangang na si mui tamo na yum bu bai he hau bun mi tagi imong sigi phibam chokchi lagli ba se mau sa ai na kai thien thokli ngai da dia chum na tarom de ba ha hau ji ti awat pa ki awat pa ngau tangai re maru ki paisa pha bu hun ba ngam tre ba tha hung ki paisa pu thara bane ai hu ji maru ki paisa do tha hung ki pu thara bane ba kadai no piramu hau ji piramu kadai no
1: ayu ma dana na kana khana ba mo hau ra bro
0: kai no
1: kar thabak chap mangun
0: ยาร้อยยาร้อยขนาดบดีมาคอยตามมันเฮาบ่เนี่ยไอ้งอดขนาดบดีมาคอยตามมันเฮาบ่เนี่ยไกลดาเฮาดิบ่เนี่ยอะดิเดไกลดาเฮาดิบ่เนี่ยตองเนี่ยอะตองกี่บาราสิเกียมาเผาไปไอ้งอดปี้ๆดักตะบะเซนถุยให้ไปกินมาทุ่งข้างตะบะสิบูขนาดบ่เฮาบ่นัดตระให้บะฮะมารู้กินไปชาเผาบ่หุ่นบ่งามักตระเลยบะโอตองกี่บารามังงอดปี้ชินดีกะกะไอ้ชิบ่นังกินมินายรอนัดตระกะ
1: ไอ้น่ะออโต้ชินังวันตะกี้บาราปีดนะทุบไรบะนั่นกะถวยนังงานนังฮะไอ้น่ะมารู้ยาวนูยาวนูยาดะตะกี้นังเนี่ยยอกอยู่นะตรอหุ่นนังงามตะกี้ตั๊วตะนาไอ้ผู้พันกะนอฮอนะเนี่ยออตัวมูเชมะจีดะปะชาลอยนะจังกี้ชิบ่ไอ้น่ะรอกะยาทังกะคัดบะนอมะตาวยาตะกี้นังวามะคาตาละกึนก้อทังเตยะฮุจิมารู้กินปะชาดอทาหงกี้ปุถะระบะนี่มารู้กินปะชาดอทาหงกี้ปุถะระบะนี่ฮุจิมุเปิ่ม
0: ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ ฮะมีใครก็มานะตะบันนี่ปาสิบ่กะรีนี่ปาน
2: ้อ
0: กะรีนี่ปาน้
2: อไอ้มีใครก็มานะเด้กอไอ้กี่ออโต้อยู่ในมีกี่ออโต้ก็มานะเด้กอลอยแล้ววายบุปุ๊นะมาเชไอ้เนเนไอ้
0: มาสิปุ๊นะมาเชตะนี่แหละไอ้เทนทุกจะมาบดิทุ้ยตําเนมาเชมาเชมาเชปุ๊นะมาเชทุ้ยตําเนบะไอ้ปุ๊นิงะเชยามนุชีเลเอบะ
2: โอ้นังนะไข่เทนทุกได้นี่ทิงบ่อะทุ้งนะ
0: กะยาทุ้งนี่เช
2: กะรีปุ๊นิงะนุชีเลอีบะอะนะไอ้บ่ผูกให้บ่
0: อกะยาตังกะครมเนมาไอ้เทนก็ทิงละกะ
2: ทุ้ง
0: นี่นะกะนาทิงบ่แกกายตะนะไอ้ยามชาวนิงเอมีไอ้ยามชาวนิงเอบะมาเชไอ้ชาวรินตบเนบะมาสินี่ปาเซปุรานงาอรกะซะเกโจซะซะซะนงาชีตะกินเนี่ยไอ้เนี่ยเลยจะบ่ตอตอทอบิเนาะทอบิเนาะไฮสเนี่ยไอ้มีมันเนี่ยทอมจะละก
2: ันไอ้ไฮสนี่โอ้คัมบะโดเนี่ยกะทอฮโลนงิตาคัมบะโดคัมบะทอฮโล
0: โอ้ทอกะไปพี่เนาะไอ้ไฮสนี
2: ่เออไอ้บุนุปีนงบะนุปาโรฮะฮะนงกะรีเถนงาอีเนาะไอ้เนี่ยเลยจะบ่ตอทอบิเนาะมีเนี่ยกะทอฮละเกะกายเนาะสุขะโนบ่ตอไดบ่มทีละกันเนี่ยกะนานุมันเนี่ยอะทอฮงโรอ๋อคัมบะโดมอยโดนังจักเกซุซักครอไคโยเกนนังฮอกจักซักพี่ครอไอดีงางคือว่างากปะก็นุงอะเตกปะชัมบะยาดบะนิปานิโด
0: เ
2: ออนังไอฮะดิสนังยอตอเซงาชิดะกิดเนไอเนโชคทอกทอรดัมเนเอไฮดิเกงาชิเนไอเนยุนดะฮลักปะเนนังเลยัมบะยาโรไฮดิสนิ
0: ไองาชิซอยดะจักกะนิเอซิดะซุกเลเล
2: ซักคร
0: อนาซาตะลองซาโอโตซุปุระซักเนไอ
2: โอ้คัมบะฮอยตะซะคราตะลาตะลาตะลาไอ้นะฮะละกะตะเนนังกะออโตกะเนเลรังกะนุกะไอ้จะเล

นูลกันเทติ้งไม่กางไม่กระนั้นควรเครมาเขียนมาเขียนตั้มป้าไม่ดูทันอากาศวันนี้อิมฟาลต่อติ้งจินตรงของปู่ไม่ได้จุ่ยไก่มีเทลายนะเสกทุกกบุยไม่ตาลำตั้มป้าไม่มีดักพลังงานเราเทตาลำกิ้งเราบ้าไม่ไหวเสกทุกมังไงกับสัมดิคอ

นฉันยาวนะกับวนจงเดียละพูนะเจ้านะกับมาจีกาเดียให้กุมถุยดากะรีกิดะบักตะนังกิดะบักตะผัดตะนะบัตะสินละลายบัตะตาวนุปานกิยาวาบุวาจานะเนียนะกะวันเท่าทงเลียนกิอิมานเจ้าวันนุมทวนบักยาวานะสุนัตนะ

0: Ahung sangbam Priyarani Devina sakpa kunung isei Moirang kangleirul da khamba nongbal anigi lamjel taviri Akashvani Imphal hojit lanthok seri koini chatuna isei khanba Thauram lanthok pigadaba khunrakbam Aditya madi irungbam Manishana Thauram puthokpa nongthombam Roma
1: Manis na ikaw kaya Akashvani Imphal gi ko ina chat pagi team na mamang da Manipur gitong antongan ba mapom kaya amarum da chat pag laikre do ngasi gi oina di ay nasumkan ba da ngarian gi adom gi saita kari karam ba mapom sing laikre gi haydo adom do ina sum chat laga adom gi saita koi rurasi
2: koi chat laga yung minaro rasi adita koi usik lai balambi si kaira wang kem lom dagi sumla akan da ngarian lambi si gi angam basi lo sala pagi saruk ki swagi injang na pi yoli ba ima sing dagi ini sing du naraga wari batai saru si
1: yet lom thang bada lai riba haira yon ba ima sing aduga pot lai bala iba ya ambo ure do sigi marak tagi koi ani su bada phami ba ima sek wakal ga sam nungai na nokphai nokphet ka tawraga su phambo uya do ima sigi manak ta chang silaga hana han boi no wari sa sine
2: yai so gi ye lom thang bada phami ba ini sinatra mairin khong torobot lapoy jong sobu suya myauri imaji gi manaktam changaga antang imaga unara ga wari tai saros
1: imai khoi se Akashvani Imphal gi koina chalaga isai khanbagi thomi singning asi se manipur gi kachin koya chin bathungna koi chatna nabadi dum hotna je dubung asi gi oina haijaba tare kairau langdum asom dai sum phaugala akanda ngarian lambirom da koi sum lakchabani ado imaga ngasi thengnare ahan badang akoi Akashvani Imphal gi thomi singa wari ngaktang sabagi tanja do lomina se mapham se kai haina khangna ge aduga imagi ming thambiune
3: aigi mingdi sorojini gawe hana sidi matam mama da hanjing hak ta ti sani go gulae na sanarame sani gulae sanab jo jingna mo ngarian ge khaira yom bagi marketing oino on thokre ki hom yon bagi ki hom yom bam har kha khang ne ba marketing do ki hom je sum jon bata injang na pi ka ge sum marketing oino koina sidem cha ge do jikti sani gulae je mo kap thong na gre ba injang na pi khaira yom bam maria la na ram khang na re ba
1: koi bada hedi imaga thangna po pom sing sidi ki hom yam yon ba uye ba ko do imagi sidi injang na pi di yol ga ki hom yam ta yau de ba ado imagi sina ka mainta bun
3: ai ja ki hom ja isa gi ki hom thare ai gi sina khara theng na mon ba mai ma gi hana de gi launa ba mi jing de gi angan ba athiang ba lai ba mai gi lau ba ma pham jena hai jeng lak ba ado na mai na hal han ba dum theng na de ro ai gi jo la ane ba ai gi na kang ma nung je jun julai koi gi julai gi sigi chap chan mul le ba koi gi de khara theng ba nei sa gi po sa injang na pi na ai na sa gi ai na loin pu thok cha ba ko ne ba
1: ma sa ta ba de khoi yam na nu ai ba hai ta sida yo li ba injang na pi sing se imana loin pu thok cha ba ni hai ba ko ma gi khol dei ni hai ba ko
3: hai na u ba de gi darbu ja si jang di ming won dei lau ba ก็อะไรที่จะไอ้นี่อะไรเนี่ยยามครับเป็นช่างนับปีนี้มันนี่นะผมพันผมพิรักไปสิใจกามุกดีสุบีเลยบ้าใช่ดียามีละฮานาดีคุยเจอสมยานนับปีผู้ทุกคนสิฮานาดีก็อยากพัมเดียบก็ว่าคุยเจอหางอายุนารมก็ดมไฮรามาทำได้ไฮรายุนารมก็มาทำมาตรงที่ผู้ทุกคนก็ดมตรงนักเยาว์อ่ะเด้อคุยเจอที่มุ่งมาทำดูแต่ก็คุยใจตารางีมาทักกะทำไมบ้าไปเที่ยงเจ้าเราคุยในสิ่งที่ไปเที่ยงเจ้าคุยในรัสตาตะวิบดกีไปเที่ยงช่างวันนั้นสาบีบดกี ก็นิสัยช่างนั้นจะพูดถูกเสียที่ด้านนู้นที่กี้ดมอายุนุ่งเดินป่าระพัมบังกำลังก็จะไอ้น่ามุ่งช่างนั้นไปตะโกนีน่ามาทำมาทำดูกี้ไอ้น่าซักซ่าระก็พอใจไม่ยอมได้ทีระก็มุ่งนุ่งเดินนุ่งเดินจะทำพัมบ้าไอ้ทุกพัมบ้ามาทำดีกูยิ่งเสียที่ตาระเหี้ยเลยอีมาสีพัมน่ะพัมน่ะจานาปีโยนโยนไอ้เสียมักกังตั้ง ขั้นแรกนะเมื่อกี้ตั้งใจดูตั้งลูกสิไอ้เนี่ยยำน้ำปุ้งพานะสักพอจะให้เตรียบะการที่นอนได้สมมติมาตั้งงานงานวันเดียวนะมาตั้งกิจใช้ใจสมกับมันสักพอเนี่ยบะดิฉันพานะจีรีดามานามามีพอใจที่ทุกคนตัวก็จะมาสมว่าขั้นจะมาตั้งเรียนนะเมื่อกี้สมานะสักพอตัวยำน่ะตานิ่งกี่วันนุ่งสีกี่ไปฉันพานะสักพอจะอาจจะไอ้เนี่ยสมกับมาจะมาคนจะต้องนุ่งสีเดนะอาจจะไอ้เนี่ยสมปั้มจะไปให้ตาเลย
2: ค่อยๆตัวอิมานะอิจานุปานะสวยอันนั้นปั้มจันทร์นะสักกี่ใบใส่ดอกมาทำใส่ดอกกะลีใส่เนาะตั้งหากใช่ใช่มาพบกันเฮาเจ้าท่าบันลันตากี่ยาวเซิงโอ้ยาวเซิงลันตากี่ปุ่นีมาชิกิจ่าไอ้สิได้ทำอะไรกันมาปังปังสักปังอันเดียบะ
1: อิมานะขันบีรีบีใส่สีนิคุณจ่าตัวมันใส่เรียงบะเอาน้ำสวามีปุ่มานะสักไปใส่สีโอ้ยก็ด้วยนี่
2: มันนี่สายดีใส่กี่อาหูบดูกามายน่าหูบโนตั้งหังมันนี่ตัวอิมาสพัฒนาคำเธอเลยตาบดูกี่มาติกนุ่งไงข้าตาไปใส่สีเดียวก็อยากกระสับนิ่มฟัลกี่ไม่เคยตะกี้ขุดอลตั้มจระเก็บปุ่นตามินาเซ็ง

0: มีมาน่ะช่วยเราบ้าง
1: ยอมยอมนุ่งอะไรก็มันนิสนาคุยกี่สายก็จะมาตีมาตัดทั่วก็มาข้าตาไปใช้สิ่งดีมาคุยอากาศบ้านอินฟาลเด็กย้อนคุดอลตั้มใจอะไรกันปุ่นน่ะตามินาเลยสิ